ในปิดบ้านก็คือฟังไม้โหดและขอสังการมาเคยแต่มาสุราสร้างและควาย but we never see them it was trying to see

็นปิดบ้านค่ะฟังไม้โหดบัดขอสังการมาเคยเป็นสุราสร้างแบบควาย but we never see them it was trying to see